มีตาดินราลายจอบฟันดาอรันนาทุกนาวันเลไลอีสักเนี่ยตลาดทางฟูรูรัสเตอร์ปุลมิตรอิสัยอะไรน่าเวทอมนีรัดเดียวฟิลฟิลาสันซาร์ไรจัมซีฟูลเทปการูเมกาเอร์ส์ตุปนันไรตัสีปานัททุสันลูวันเรียมาไฮมซักมีตาดินราลาจอ